สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าววันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมเป็นวันครบ1สัปดาห์หลังเกิดฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ในจังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่นใกล้กับกรุงโตเกียวเจ้าหน้าที่ทางการระบุว่ามีผู้เสียชีวิต13คนและมีผู้สูญหายอีก1คนบ้านเรือนประมาณ 2,700 หลังถูกน้ำท่วมเจ้าหน้าที่ในเมืองชิบะกล่าวว่ารถยนต์ที่ถูกทิ้งร้างบนถนนเกือบทั้งหมดถูกเคลื่อนย้ายออกไปแล้วแต่การระบุตัวเจ้าของรถยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในจังหวัดชิบะตั้งแต่เย็นวันที่13สิงหาคมจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นนั้นมากเป็นประวัติการณ์โดยเมืองชิบะได้รับปริมาณน้ำฝนราว3เท่าของปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยของเดือนสิงหาคมภายในเวลาเพียงครึ่งวันทางการได้ออกประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดสำหรับฝนตกหนักใน22เมืองและเขตปกครองส่วนท้องถิ่นและยังออกประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5สำหรับดินถล่มในอีก6เมืองด้วยเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดกล่าวว่าบ้าน3หลังพังเสียหายอย่างสิ้นเชิงบ้านอีก78หลังเสียหายอย่างหนักขณะที่บ้าน49หลังเสียหายบางส่วนรวมแล้วมีบ้าน 2,695 หลังที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรถประมาณ 2,700 คันทั่วทั้งจังหวัดเสียหายจนใช้งานไม่ได้เนื่องจากจมอยู่ใต้น้ำท่วมมีรายงานว่ามีการเคลื่อนย้ายรถออกไปแล้วประมาณ 2,500 คันที่ถูกทิ้งไว้บนถนนเมื่อวันพุธที่19นายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่าญี่ปุ่นจะจัดทำแผนความร่วมมืออย่างครอบคลุมเพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจและภาคพลังงานของซาอุดีอาระเบียและอีก5ประเทศในอ่าวเปอร์เซียที่ได้รับผลกระทบทางลบจากสถานการณ์ในอิหร่านเมื่อวันพุธที่19สิงหาคมนายโมเตงิได้เข้าเฝ้าเจ้าชายไฟซอลบินฟาร์ฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียที่กรุงริยาดทั้งสองสนทนากันประมาณ2ชั่วโมงรวมทั้งการหารือกันช่วงรับประทานอาหารกลางวันด้วยนายโมเตงิกล่าวต่อเจ้าชายไฟซอลว่าญี่ปุ่นจะช่วยเพิ่มปริมาณสำรองน้ำมันในภูมิภาคเอเชียภายใต้กรอบโครงการ Power Asia ของญี่ปุ่นเขายังได้แสดงความปรารถนาของญี่ปุ่นที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับซาอุดีอาระเบียซึ่งมีทรัพยากรพลังงานอุดมสมบูรณ์เจ้าชายไฟซอลทรงยินดีกับข้อริเริ่มของญี่ปุ่นและตรัสว่าซาอุดีอาระเบียจะดำเนินการในเชิงบวกเพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานสำหรับตลาดระหว่างประเทศรวมถึงญี่ปุ่นด้วยกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นวางแผนที่จะขออนุมัติงบประมาณสูงเป็นประวัติการประมาณ9ล้านล้านเยนหรือประมาณ 1.87 ล้านล้านบาทสำหรับปีงบประมาณ2570นอกจากนี้กระทรวงยังจะขออนุมัติงบประมาณสำหรับมาตรการต่างๆเช่นการนำระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยไม่ได้ระบุถึงต้นทุนที่คาดการไว้ค่าใช้จ่ายบางส่วนยังไม่สามารถคาดการได้เนื่องจากคาดว่าการหารือเพื่อแก้ไขเอกสารสำคัญด้านความมั่นคงแห่งชาติของญี่ปุ่น3ฉบับจะดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นปีคำขอของทางกระทรวงจะมุ่งเน้นไปที่ขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศเพื่อตอบโต้รูปแบบการทำสงครามแบบใหม่ที่ใช้ AI และโดรนนอกจากนี้ยังจะให้ความสำคัญกับความพยายามในการเสริมสร้างรากฐานการป้องกันประเทศและรักษาขีดความสามารถในการต่อสู้ที่ยืดเยื้อทางกระทรวงมีแผนจะจัดตั้งระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ AI ที่กองบัญชาการปฏิบัติการร่วมซึ่งกำกับดูแลกองกำลังป้องกันตนเองทางบกทางทะเลและทางอากาศ
นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะนำระบบคลาวด์ที่ได้รับการปรับปรุงมาใช้และพัฒนาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ยิงจากใต้น้ำด้วย

นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนแสดงความพร้อมที่จะมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์เพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในคาบสมุทรเกาหลีต่อไปในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญที่สุดนายหวังกล่าวข้อความข้างต้นในการหารือกับนายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้ที่กรุงโซลเมื่อเย็นวันพุธที่19สิงหาคมนายหวังได้ตอบรับคำขอของนายโชซึ่งต้องการความร่วมมือจากจีนในการทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์และช่วยให้เกาหลีใต้กับเกาหลี

เหนือได้กลับมาเจรจากันอีกการหารือครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังเร่งรัดให้คณะผู้ช่วยจัดการประชุมกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจีนจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางการประชุมสุดยอดหรือไม่นายหวังตอบว่านั่นเป็นสิ่งที่เกาหลีเหนือและสหรัฐควรตัดสินใจพร้อมเสริมว่าสหรัฐต้องเปลี่ยนนโยบายที่เป็นปรปักษ์มาอย่างยาวนานต่อเกาหลีเหนือจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคมแตะระดับ 3.44 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าถือเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมแม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนจะยังลดลงอย่างมากแต่นักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ไต้หวันและจากที่อื่นๆได้เข้ามาช่วยชดเชยส่วนที่ขาดหายนี้องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยว่าตัวเลขเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าในเดือนกรกฎาคมมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาญี่ปุ่น 3,442,100 คนถือเป็นสถิติสูงสุดสำหรับเดือนดังกล่าวเมื่อจำแนกตามประเทศหรือดินแดนพบว่านักท่องเที่ยวจากจีนไม่รวมฮ่องกงลดลงร้อยละ 56.1 เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศกำลังตึงเครียดแม้จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวถึง 428,000 คนแต่ตัวเลขนี้ก็ถือเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่8เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าขณะเดียวกันเกาหลีใต้ครองอันดับ1ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนญี่ปุ่นกว่า 894,000 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.9 นักท่องเที่ยวจากไต้หวันก็เพิ่มขึ้นเช่นกันมีจำนวนกว่า 763,000 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.4 จำนวนนักท่องเที่ยวจากฮ่องกงเมื่อเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วลดลงอย่างฮวบฮาบเนื่องจากมีข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงเกี่ยวกับภัยพิบัติซึ่งอาจเกิดขึ้นในญี่ปุ่นแพร่สะพัดทั่วโซเชียลมีเดียแต่ในเดือนกรกฎาคมปีนี้นักท่องเที่ยวจากฮ่องกงกลับสูงถึง 272,000 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.8 จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่25เกี่ยวกับการบอกอาการเจ็บป่วยครับ
1: ตัวเอกในบทสนทนาซึ่งเป็นนักศึกษาต่างชาติมาจากเวียดนามอาศัยอยู่ที่บ้านคุณฮารุทำกำลังพักผ่อนอยู่ในห้องนั่งเล่นแต่ดูเหมือนมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นค่ะ
0: ฟังบทสนทนาบทเรียนที่25กันครับ
2: ทามะซังคาโอิโรกะวารุอิเดสโยโดうしたんですか
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: มาดูความหมายไปทีละช่วงครับ
1: คุณฮารุมีเซ็นเซอร์ตรวจจับปัญหาติดตั้งอยู่แล้วแก้มของคุณฮารุก็เริ่มเปล่งแสงสีน้ำเงินอ่อนๆ ออกมาค่ะ
2: ทามさん顔色が悪いですよ
0: คุณทำสีหน้าไม่ดีนะคะ
2: どうしたんですか
0: เป็นอะไรคะ
1: ทำเป็นหวัดและบอกว่า
3: 喉が痛いんです
0: เจ็บคอค่ะ
1: ทางด้านคุณฮารุก็พูดว่า
2: おやおや
0: อ้าวแล้วกัน
1: คุณฮารุให้คำแนะนำว่า
2: そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ

0: เวลาเป็นแบบนั้นชาน้ำผึ้งขิงดีนะคะ
1: ส่วนมีย่าพูดว่า
2: ไคโตะ今作っています
0: ตอนนี้ไคโตะกำลังทำค่ะ
1: แล้วไคโตะก็นำชาน้ำผึ้งขิงมาให้ทำค่ะ
3: ทามะซังできたよ
0: คุณทำเสร็จแล้วนะ
3: はいどうぞ
0: ครับเชิญเลย
1: มีย่าบอกทำว่า
2: お大事に
0: หายเร็วๆนะครับชาน้ำผึ้งขิงที่ว่านี้ชงด้วยการนำน้ำร้อนใส่ขิงที่ขูดๆออกมาให้นิ่มและน้ำผึ้งครับว่ากันว่าช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอและไอได้ดีครับ
1: น่าสงสารทำนะคะก็หวังว่าทำจะอาการดีขึ้นโดยเร็วค่ะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือเจ็บคอ
2: 喉が痛いんです
0: จำโครงสร้างนี้ไว้ก็จะบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเมื่อไม่สบายครับคำว่า
4: โนโด
0: แปลว่าคอคำช่วยがที่ตามมานั้นบ่งชี้ส่วนที่รู้สึกว่าเจ็บปวดและ
4: 痛いんです
0: แปลว่าเจ็บหรือปวดครับจุดสำคัญของวันนี้อยู่ในส่วนที่พูดว่า
4: 痛いんです
0: ได้แก
4: ่です
0: เมื่อต้องการอธิบายให้อีกฝ่ายทราบอาการไม่สบายเพิ่ม
4: です
0: เข้าไปที่ท้ายประโยคครับคำว่า
4: 痛いんです
0: ประกอบด้วยคำว่า
4: 痛い
0: ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์อีที่แปลว่าเจ็บหรือปวดจากนั้นต่อด้วย
4: です
0: นั่นเองนะครับในบทสนทนาทำใช้สำนวนนี้อธิบายอาการของตนให้คุณฮารุฟังครับ
1: ทีนี้ก็ฟังแล้วพูดตามนะคะ
4: 痛いんです喉が痛いんです。
0: มาฟังบทสนทนาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอื่นๆกันดูครับ。
5: どうしたんですか？
6: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: มาพิจารณากันครับ
5: どうしたんですか？
1: เป็นอะไรคะ
0: นี่คือสำนวนที่ใช้ถามสภาพของอีกฝ่ายหนึ่งคำว่า
4: どう
0: เป็นคำบ่งชี้คำถามแปลว่าอย่างไรหรือในกรณีนี้ก็คืออะไร
6: 頭が痛いんです
1: ปวดหัวครับ
0: คำว่า
4: 頭
0: แปลว่าหัวและ
4: 頭が痛い
0: แปลว่าปวดหัว
6: 熱があるんです
1: มีไข้ครับ
0: คำว่า
4: เน
0: ื้อแปลว่าไข้และ
4: อารุ
0: เป็นคำกริยาแปลว่ามีนำมารวมกันเป
4: ็
0: น
4: เนื้อกับอารุ
0: แปลว่ามีไข้ก็อย่างที่เห็นในกรณีนี้นะครับไม่ใช่แค่คำคุณศัพท์เท่านั้นแต่คำกริยาก็นำหน้า
4: です
0: ได้ครับ
1: พูดซ้ำคำตอบหลังจากฟังบทสนทนาเลยค่ะ
4: どうしたんですか頭が痛いんです熱があるんです。
0: ทีนี้จะพูดอย่างไรถ้าปวดท้องคำว่าท้องพูดว่า
4: お腹お腹
0: และปวดพูดว่า
4: 痛い痛い
0: จำได้ใช่ไหมครับลองพูดได้เลยครับ
5: お腹が痛いんです。
0: แล้วถ้ารู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวจะพูดยังไงคำว่ารู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกไม่สบายพูดว่า
4: 気持ちが悪い気持ちが悪い
0: เชิญครับ
1: เอาละค่ะทีนี้ก็อธิบายได้แล้วนะคะว่าอาการเป็นยังไงเมื่อป่วย
0: สำนวนเสริมประจำวันคราวนี้มาจากคำพูดของมีย่าครับเธอบอกทำว่าขอให้หายเร็วๆนะจำไปทั้งอย่างนี้และพูดให้ชินไว้นะครับ
2: お大事に
0: สำนวน
4: お大事に
0: แปลตามตัวอักษรว่าทนุถนอมให้ความสำคัญแก่ร่างกายด้วยนะซึ่งแปลง่ายๆก็คือหายเร็วๆนะนี่เป็นสำนวนแสดงความห่วงใยผู้ที่ป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ

0: สื่อความหมายว่าขอให้พักผ่อนพักฟื้นอย่างเพียงพอและหายป่วยเร็ว
1: ๆถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
2: お大事に
0: ฟังบทสนทนาของวันนี้กันอีกครั้งครับ
3: タムさん顔色が悪いですよどうしたんですか
4: 喉が痛いんです
3: おやおやそんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ
4: カイトが今作っています
5: タムさんできたよはいどうぞ
4: お大事に
3: ハルさんの知恵袋
1: ต่อไปคือช่วงถุงความรู้คุณฮารุค่ะความรู้ของวันนี้คือจะทำอย่างไรถ้าป่วยในญี่ปุ่น
0: คุณสุทธิพรครับตอนอยู่ญี่ปุ่นนี่ถ้าไม่สบายขึ้นมาจะทำยังไงครับ
1: ก็ขึ้นอยู่กับอาการนะคะอาจจะกินยาของดิฉันเองหรือไปหาซื้อตามร้านขายยาค่ะ
0: ครับถ้าอาการไม่หนักหนาพึ่งพาร้านจ่ายยาหรือร้านขายยาก็สะดวกดีครับถ้าอธิบายอาการของเราอย่างเช่นปวดท้องหรือมีไข้เภสัชกรก็จะแนะนำยาที่เราซื้อได้เลยโดยไม่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ครับ
1: แล้วถ้าต้องไปหาหมอล่ะคะ
0: ก็ควรจะหาคลินิกหรือโรงพยาบาลที่มีหมอที่รักษาได้ตรงตามอาการของเราครับหลังจากหมอตรวจวินิจฉัยแล้วก็จะให้ใบสั่งยาเราก็เอาใบสั่งยาไปที่สถานจ่ายยาเพื่อซื้อยาได้นะครับรายชื่อสถาบันการแพทย์ที่เตรียมความพร้อมเพื่อรักษานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเช่นให้ข้อมูลในหลายภาษาด้วยอยู่บนเว็บไซต์ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JNTO เข้าไปที่เว็บไซต์โดยสืบค้นด้วยข้อความ For Safe Travels in Japan JNTO นะครับลองบันทึกไว้เพื่ออ้างอิงต่อไปก็ดีนะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถหาสถาบันการแพทย์ที่อยู่ใกล้ด้วยการสอบถามที่จุดประชาสัมพันธ์สำหรับนักท่องเที่ยวและที่เคาน์เตอร์ต้อนรับที่โรงแรมในกรณีฉุกเฉินกดโทรศัพท์119และเรียกรถพยาบาลครับ
1: อ๋อเลข119นะคะจะจำไว้ค่ะ
0: ครับก็หวังว่าทุกท่านจะสนุกเพลิดเพลินท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้ด้วยสุขภาพที่ดีนะครับยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: ในบทเรียนหน้าทำกับเพื่อนร่วมบ้านจะไปชมดอกซากุระบานกันค่ะอย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan